0: ความเมืองนะครับ
1: ได้ครับ
0: We're back in from Memorial, looking over to Station 1.
1: Greetings, Mr. Hoyani.